0: ีนะ
1: ไม่เห็นเป็นนาทีนะ
2: before it went out. You see file on the truck one?
3: Rescue 1842.